0: นะครับ
1: ครับ
0: I've got two gauges whenever you're ready It's gonna be by word mouth social 489-9845 74 489-9845 74

0: ได้ติดนะครับ
1: ครับ
0: มี out on North Service Road Solden near Freedom Drive checking on a female walking on the side of the road
1: 10-1-3-2-1